ลุนบ้านังเดงลองเป็นเซมซอนอิงตีกิลุนลุนจินนอนกีดำรีธานางปวลุนจีราจลงตังโลการบิงเดงการจลงลักยาคัสปานีกัวฮัตีมาบ่าวเป็นอดุนทวงเดงดำเดียพรางพินับการบิงเดงลองกุบพิสิกรถกีปาร์จูปนิกจิมาร์เจกสนะเป็นนับเกจิตีนิพายิงควยราฮินีดูร์มีอันนี้การบิงเดงลองเป็นนับพรางซีบิร์ตาร์จิกลองปออดุนทูซาลัมเทลเป็นลุนอังเดงลองเป็นสาธิรงปีกิลุนาลุนจีระพรังซีกับปัจจตักปอนอาจุลองปอลับเป็นเพรมเตรังลับเป็นบิดาซิงรงปีกิลุนอาซอนซอนาลุนจีระจิกลองปอลับเป็นสังพิมารังเดงลองฟินแลนเชียลอินดิเพนเดนซ์เอ็นลับเป็นลับบังซูอัปุทักลำจีร์กับปัจจตักปอนเชงอาจิกลองปอลำจีร์กับตักปอนลักเกอโรจนีเดรับปี